0: ตุนจุมกุนทอกเตตานติฮุนาชวนทุจินีกันงายทางอามาไซน์มุกะปังงคอยตุเตตานาเชียตูร์ปอยมอติทูดอรทีวาลัลมังอีเฟซิลิเทเตอร์ไดเรคเตอร์เรทออฟเซริคัลเจอร์มีซอยฮิโลงายทาง
1: โอเลตุนฮุนาฮยานินมุกะปังงคอยตุเตตานาเชียตูร์ปอยมอเตติกรอนซอยดูนาอามาไซน์เดนิชทูฟิงชวนินปะเทียนินสวาติอัจโซมามาเซรังอินอันบัวชายลาวอติเอเนซุมีอมเซียชูปะเทียนินนงจาเตเนนาเอตูรเปอะนิมาเซลังอินอะซุนคอมนาชูอันมานินันโทเวอังไอตินาอเนียเฮฮิโคเวลกัลพุงอเนียกันเวลาฮยานินเอตูเตอโมอินตูเตฮาวสักนะเตตัมตักอมมาเซลังอินซุมีเนตูชวนินนากันทวงายะมิไตมาเลทุกริมาพียงินันจังตัมเมยนิอะเอจุตยังเจจวนินเซริคัลเจอร์อพอฮยานินเซิลปังงคอยมังเอซงมิโซรามาหุนชังชังะมิสังเตลเตเมลกันลออมเวตาอะฉันปวยโมเตอปะขัดจูเอเงกันทาร์ชัวกุกูนคะอะชัลนามาร์เก็ตอมเรงวังเลกุกูนมันตะเนียมทุทุเตโมกุกูนมันหันดังลำทุทุตะคะอะอมเวงายลอวังฮีอะนิเทยอมเมดินมิซอรามาฮยานินแห่งกันทิงเทหมู่มัลเบอรี่กันติเตมุจิปังังเอรีกันติเตนาวทักมุกากันติเตเลสสัวออกตัสซาร์กันติเตฮิอันชาดูเอ็มเอ็มเวกเมียแห่งซิงาฮยานินมุกาปังังฮิอัสเซลคีอามานาตาวเอ็มเอ็มเมียดินเฮมิมุกาปังังเอจีอันโจบูเลนาวทักเพฮิจูอัตวัลเจ้าตั้มตักอมินแห่งนาวทักบูเลมังฮยานินเซริคัลเจอร์ดีพาร์ตเมนต์ส่วนนินเอโซนัตลักอันอีเซียเชียอินมาทาราลาเมกะดินชงโกเองมาซาดินเอโซนัตตานินอันมังโตะสิกเลซาอาลาอินทักดังลำชาวเวเซลาเฮมิซาวรัมปัวลาลุมเวเทียลเทียลาอามาเอโรจุคุงสเตตดังเอเอ็นเทียนันอัสซัมรัมอังเทคุอามาส่วนนินเซริคัลเจอร์มุกาปังงเราคอยมาสะตัวตู้ที่อันนี้อ่ะมาสังเกตงินนั้นเราคอยตัวอามายรถส่วนรัมเบารวกลุ่มชาวลุตุกเล่สิกเลสาอินทักดังลำนั้นสลุตุกวังควานินมุกปังงเที่ยอันชะดูตัวเมื่อเราวันนี้ส่วนอันคอยหลอดลิงเลยเที่ยตัวเราจู่วังชวนินมุกปังงเที่ยนินกันรัมเบารวกสิกเลสามิเจ้ารัมเบารวกที่อันนี้เอ๋แม่มาจู่วังชวนินอินเดียรัมปุ่มปุยยานินเอ๋มิเจ้ารัมฮีอันมิดฟุกนะเปรนิตัวตัวน่ะเฮียนินเอตินการันซอยเบลดูปงจู่คุงเซริคัลเจอร์เซ็นทรัลซิลบอร์ดลำปางจังควานินมิซาวรมาเฮียนินเงี้ยปีชียูนิตกันตีมุกะปังังจีสยามนมุนฮีรุนบุญอันตุมาตัวน่ะเฮียนมาอันละเมกันิติค่ะการันซอยเตลดัวตินมุกะฮิสตรีฮิตอิเตหันซอยเตลเวชามตาอีละมุกะเซ็ปปังังฮีเงี้ยอาจารย์จินเฮบุลทุ่มตะกะเชิดชัวพากันอีโตแล้ววันนี้อามายรจูมาน่ะกุมสังขัดจารุกสมรุกปนีเวลเดโตคานินมีแต่นั้นเรามังจังไกโตติจูอาเชียเทียนีมุกะกันติเฮียนินอาสมิสจงอันนี้อาอมเจ้าจูอาอุกรงตีน่ะเอโมรังกัดสักรงตีน่ะอันนี้อาอารมณ์พอฮีโกลเดียวเฮียนินเอาออกมาตินมุกะเซลปังังฮีมาลายจังอินอาสมรัมรามาปุจาลุยคัมเวลาเตเลเมกะเลียตั้งบุลชุดเวลาเตรัมนัวยาอโลอมโตชีนะกันสวยตักอังคานินอาสมรัมฮีมาสังกัจงะอันเลวเองเงจีนตำนัชินอารมณ์มันสะดุ้งเลยอันไหนตู้เบรกันไงแต่จู่อันนี้อ่ะดินกันมุกปังงโจบูเลน่าวทักกันที่ทราบจงอาสมเลยสวาลูกันที่เด็กค่ะเฮมิบูลจกเอปังงเตฮีอันกุกุนจู่เองเอะเสือกลาชาอินอาเฟย์บีก้าเดียกันหันลุมลายเฮนินอาจจะตัดเลมเอ็มเอ็มบีกันนี่จู่จู่มีอมเสียจู่บูลนานเอจวนินอาเรลีบิลิตี้เปอร์เซนเทจค่ะสังตินานนี่จู่ดินน่าวทักจกเอหน้าปังงเวทุงฮิจู่อาเพียงเพลเลปัสเซลบีก้าอปุยโนตุยขโมอาตุยค่ะอาสังบีกินานนี่จู่อาเลี้ยงเปอร์เซนเทจอสังอ่ะบูละreliability อาสังอ่ะน่าวทักอ่ะอาเลี้ยงอาตุยอาสังจกตินานนี่ตินตัวนัดชวนินมุกปังงเสิร์ฟปังงคอยดันอะไรริงเทคโนโลยีอาคันกันรู้ตั้งอ่ะมุกเสิร์ฟปังงฮี enge anpian phung renga hianin kum khata vui enge mazat in tha chhong the ania kum khata hian vuinga atanga vui ruk an khoi the ani chumo chumi vuinga atanga vui ruk khoi the anni na chu an ming chu multivoltin anni multivoltin anni na chu kum khata vuinga vui ruk lai an khoi the wangkha ani chuwangin enge kum tlonin pangang hi a khoi theya thing thei mu pangang hemi mulberry pangang kan ti te ang lo hianin hemi muga pangang te hi chu pangang an ni chhung zong hianin pona thingkung an da china hetia pona om reng an ni awang hianin enge khochhia te le ni salutuk te hianin chiat na athlen ve theya tin ran nong chi shang shang le nat na shi an ma ni ti kho lo thei an om bok chin ani heng ati che thei tu shang shang te hi an hluar le hluar lo da na zirin pangang khoi a hlo tling in a hlo tling lo theya tin muka pangang khoi hlo tling tur hianin nat na laka in ven te dam doi manga a man rua lo ka thiang hlim ve te le a hun dik taka pangang khoi te a khoi na mun cha le dik khan te le a keu hlim song bol chat te u luk ta ka pangang khoi te hi apoi mo tak zet zeta muka pangang khoi tu hianin kan shat ma sak tu le kan ti ma sak tu tam ta ka oma chung te chu han soi zoi zoi ta ila pakhat na tan chuanin a khoi na mun kha ania a khoi na mun tu ra tan khanin ni mulo lai a dam lai kha ani tur ani lo ni a mu tur ani pangang khoi na tur kha athin ko nga po kha sa le lut tu kani tur ani lawa nyam le over po ani tur ani chuang lo at apa ngai to le na do chatak khani se acha tin nakina anau te khoi na tur tan hianin kan thingkung mun za a chena mun som ni a 20% kha da shan the ni se acha khop meya tin hetia pangang kan khoi don hianin kan khoi ma thathum a om vela hianin kan thingkung te kha kan lo chok nau don ani fit nga amu fit ruk vela sa nga khan kan lo chok na wanga tin le cha te e kan lo phul ve anga npk ang te khamo tin chuba ka ni so malama hianin e rering kan ti ma ni so malama hianin bul emu kan nau thak le e kan thinga kha fang mir te khoi bu te le tlum pi te anom chuanin kan lo thian ma sa fek anga tin a thei sham chuanin e kan thingkung te kha pangang khoi chan ma ni som panga achanga ni som ni vela la omin tui kha kan lo pe don ani tin pangang khoi ma chol kar khat vela e thingkung le avel te kha bleaching powder le chinai thi in kan lo phul var fe ka nga chutia kan ti chuanin enge e thingkung a fang mir te ran nong te lo lon kai tur kha lo not chiao ve the ani chumo tin adot lea chuanin disinfection a kan lu tanga disinfection chu kan muka pangang khoi na tur man ruwa te lo ka thiang hlim lo ti fai ti na kha ani mai ta muka pangang khoi na man ruwa chalo ni kha kan che mai the ya kan che lo mai them bo ka he hi e kil thum nei in i nang ta fit khat pial vel ani anga akil khat zona khan khi ta i thingko kan han wai tir na tur kha koi sapir kha kan bua don bokani ti chuanin ti khan thingkonga pangang ta son kha ol sam takin kan ti thei don ani chumo ti chuanin adot lea chuanin anote khoi dan a choki rearing kan ti choki chu anote a instar a pian tir a changa stage khat stage ni le stage thum na thleng vel ka an ni china pangang khoi na tur thingkung te kha i enge nylon netin kan lo khu ma safek don ani e khi ta chung thleng in net nylon netin kan lo khu anga hetianga nylon net manga kan khu hianin ran nung le ral e sava te eng enge nyang sazu te fang mir te laka pangang te kha kan veng thei don ani mo ti chuanin a keu hlim te chu zing lam dar nga achanga dar sari inkar kho enge boruak nom lai boruak dai lai khanin a na no khi ta sang lam panga khanin kan han da don ta ni ni chong lo zong in dim te in da turania tin thingkung pakhata hianin pangang tam deu da turani lawa dfls ka ti fo chingka kan she cheu to in karenga disease free laying eggs ti na ania kha kha atui nat na shikai lo thianghlim nge ti na ania khami dfl thumvel chauh kha thingkung khata khan kan da dawn ani a khami thingkung khata kan da khanin a instar thumna a chan thumna thleng khanin a chawm thei ani maw tin uluk takin kan vil renga nga chu chu ran nung leh thil dang te nan ei lo nan te kan venga nga tin pangang khoi laiin thingkung a pangang khoi te chu ih leia an lo chuk thei lo nanin fit thum fit li vela sa nga khanin polythene sheet kha i enge kan sheng kwal dawn ani thingkung kha maw kan tuam dawn tina ni chu ti chuanin ti khan kan pangang te kha an lo chang lian chho zel ta ni an lo in lim dawn to a in lim lai an khol dan kha han soi le ta ila muka pangang chu vui li a in lim dawn a maw a in lim lai in khoi buai me lo tur ani a hna kha an ei zo vek to sun an hun to ani poin a in lip lai ni kha chon khoi son mi alo turani a in lip a changa dar kar thum dar kar li aral nuwa chau kan khoi che don ani chu tin atot le a chonin pangang min la khom khami a kukun seng kha han soi le ta ila muka pangang kha a chan alo kin ta alo min chuanin cho a mamo to lawa cho a ei to lo ni thingkung bul lama ol sam te in man khom thei turin aron chukanga pangang min to kan sha chan theinan chonin ataksa kha an tom dewa tin an nem de uboka an film de uboka kunjung changa han tia ha kan han me shwal hianin e enge amukan han hia hian an record kwar the ani hetianga an lo om ve le hi chonin pangang chu a mina a chana kin to a kukun siam turina in pe to ti sha turan ni chumo tin a to per nan kukun sengkhom a harvest kha han soi le ta ila kukun te hi film khur re dim takin kan potla turani ni a singhun hi ni puilai kukun asiam achanga ni ruka changa ni riata hian singkhom turania classica chuanin ni soma changa ni riat vela singkhom thei china kukun singkhom sa ti chu mun khata tamlu tuk lawin kan vom khomang kan da khomang mo a intel rit ham turani lawa kukun singkhom sa ti chu fel takin kan thlar sang don ani chu a intel rit kha chuanin anlo intel song te kha om theya wangin tot lu tu ka da lo tur ni chu e ti chuanin khang zong kha e muka pangang khoi tu te sta na sha tur pui mo tia e karon soi the chin chu ni ta me ta selangin e amai ro chu sha chian du te emo a inge han in char zau du te kan ne ni chuanin directorate of sericulture chal tlanga seed organization a mizo chunga siam le khabu hi e pek chua tura omrenga he hi muka a ani emo mulberry a ani emo eri poni se kan

ก็เชียนป่าตีลาเทียมตะกรันสตูค่ะเอเล็กซ์เลชวนกี่มาอันนี้ตุนัดชวนก็ลัวเจ้าสีเหล่าตีลากันง่ายทวีทุ่งงาเอเล็กซ์เลชวนกี่มาเวกินอะไรสัง

ขังนี้ทักตาค่ะมานะเมาเซียนกันนะที่ระดิเลเฮเลยฮิจตวันรำมาทิ้งเราดีลาบีเลชวนอมาเลียพอลเตนันสักนี่ซีจำหุ่นเลียพอลเตนนี่ตั้งไงเราดีเลนี่ตินกันเห็นนะอมเรียงเจลล์ปาร์ตี้ลานสักกิโลไงทวีเลทวงอู

รินเทเรียตามิมบารัมเลนี่ทุเรียมันเปียกลางตูตูนันรุนฟุนเพทูสวิงคอนแทรคตัวคันเฟลตัวนี่ทุเรียอารมเวเลียนบุญจันเทโดนทัวสวยเจียงหน่วยสันหิเสียงอารมทาร์เอโอซีมาร์เก็ตเชสักนัตูร์โปบอยปุ้ยเมกันีทูสวยินเจียงหน่วยจะทุ่มเสียงอซีทรัมลอยมัวบุลาหรือเทดานะมัลติเลเวลคาร์พาร์กิ้งสักนาจูคอนแทรคเตอร์เต้นันทบมบตัวทูเลยอามุนันเลยโซเล็กเล็กตัวทัวสวยอันนี้ไซโคติฮอลเจชันนัตูรินเจียงหน่วยสังอาดานีทูนสวยบอก Minister John Abraham Infrastructure Development Fund UIDF สังนิสมนิปังสังนิสมนิปรุกนวยะลุงเลยขบุยตันเจียงหน่วยสังอาสมนิปังอาดานีทูสวินลุงเลยปาร์กเจชัดนันเจียงหน่วยสันหิดานีทูเลยขชัดเฟลคอนแทรคเตอร์เต็นนานจันงาตัวทัวสวยะคุณลายอวันตังอินเทียร์นาอินเป็นยูสโตรเลตเซตขัดเจียงหน่วยสมนิปังอาเจลินมุนเลียเจียงหน่วยซาเซียงสยามตัวรัวมันอันนี้ทูเลยบุลจันเทถ้วยไปเสียนี่ทูสวยบุกินขบุยช่วงแก่กัลเตไปวันฟุตบาทใจฉันนั่นจริงหน่อยจะหนีสมนิปังอาดานี่ทูเลยควายนั่นจะจวนทัวจันเทถ้วยไปเสียนี่ทูสวยมินิสเตอร์จวนซัสกินหน่อยอ่ะลุงเลยขบุยช่วงมาโซนนะจะช่างช่างสมเรียทัวนั่นตัวจริงหน่อยจะหนีดานี่ทูสวยมินิสเปิลเตนกอลชุนซอมตัวนี่ทูสวยอ่ะคันซิลเลอร์เตนันวัดเชื่อว่าทัวดานตัวนั้นสยามเฟลตัวทูเลยนะจันเทถ้วยไปเสียนี่ทูสวยบอกสิ่งจงจูจันจินเธอหลังจากจวนกันปวนเทิดชูอันนี้ตัวน้าจวนกับลุงดุมหุ่นกันมังอาตุนจุมกับลุงดุมหัวน้าจวนนินเลงเสียมลำมังอินกันนิน้อยเฮาโดนนี่มาสบายใจกันเงียบคักตัวฮีง่ายหนุนสร้างอีสร้างเตะคูปตรงใจบุกกันเจนังอาอัดโอนไม่หมดอีลาสักกันง่ายคลางอาเฮลาฮีเอฟอาตัวน้าเรดิโอแล้วง่ายคัดตู้ทรงเตะไอ้คลากระตานกระหลานว่าตินเฮลามอยทีเวตูเตะแล้วไงคลากระตานกระรนหลานเนี่ยตัวน้าอัดทนไม่หมดอีกแล้วไงหนุนสร้างอีสักอีหลงไงทางอู้